สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกแผนของเขาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามเขากำลังใช้แรงกดดันทางทหารต่อไปต่ออิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้ลงมือปิดกั้นอีกครั้งต่อเรือที่เข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านรวมทั้งพื้นที่ต่างๆริมชายฝั่งกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเรื่องนี้บนโซเชียลมีเดียทางกองบัญชาการเผยว่าปฏิบัติการต่างๆกลับมาดำเนินการอีกครั้งเมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐของวันอังคารที่14กรกฎาคมกองบัญชาการเสริมว่าเรือของกองทัพเรือจำนวนกว่า20ลำและเครื่องบินหลายร้อยลำกำลังปฏิบัติการอยู่ทั่วตะวันออกกลางในทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ยกเลิกแผนการของเขาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางช่องแคบฮอร์โมสในอัตรา120เขากล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่14ว่าผู้นำต่างๆรอบภูมิภาคนี้ได้เสนอที่จะลงทุนในสหรัฐแทนก่อนหน้านี้ในทรัมป์กล่าวไว้ว่าค่าธรรมเนียมผ่านทางนี้มีความจำเป็นในการรับประกันการแล่นผ่านที่ปลอดภัยและความมั่นคงอย่างไรก็ตามสื่อสหรัฐรายงานว่าแผนนี้เผชิญปฏิกิริยาต่อต้านจากบรรดาพันธมิตรและจากสมาชิกพรรครีพับลิกันของเขาเองกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่ากองทัพลงมือโจมตีรอบใหม่เมื่อวันอังคารที่14ซึ่งนี่เป็นวันที่4ติดกันที่กองกำลังสหรัฐลงมือโจมตีสื่อของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันอังคารที่14ว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามลงมือโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในคูเวตและบาเรนกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเผยให้สื่อมวลชนชมส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมกำจัดทุ่นระเบิดที่จัดขึ้นทุกปีที่นอกชายฝั่งจังหวัดอาโอมริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลดำเนินการฝึกซ้อมนี้ในช่วงนี้ของทุกปีในอ่าวมุจุการฝึกซ้อมระยะเวลา13วันของปีนี้รวมถึงการวางทุ่นระเบิดการกวาดทุ่นระเบิดการค้นหาทุ่นระเบิดและการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดหรือ EOD การฝึกซ้อมนี้เกี่ยวข้องกับเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล10ลำซึ่งรวมถึงเรือกวาดทุ่นระเบิดและกำลังพลราว800นายกองทัพเรือของสหรัฐและอินเดียก็กำลังเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมพวกเขายืนยันขั้นตอนในการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดที่โยงด้วยลวดเข้ากับตุ้มถ่วงบนพื้นมหาสมุทรนักประดาน้ำประจำหน่วย EOD ได้รับการหย่อนตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่ทะเลเพื่อดำน้ำลงไปติดตั้งระเบิดบนทุ่นระเบิดจำลองทุ่นระเบิดของจริงนั้นไม่มีการใช้ในการฝึกซ้อมนี้นอกจากนี้นักประดาน้ำตรวจเช็คขั้นตอนในการหย่อนคัตเตอร์สำหรับตัดสายทุ่นระเบิดลงในน้ำทะเลพลเรือตรีอิเคอุจิอิซุรุผู้บัญชาการกลุ่มปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกและทุ่นระเบิดกล่าวว่าการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดมีความจำเป็นในการรับประกันความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือเขากล่าวได้ว่าการฝึกซ้อมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีในทะเลการฝึกซ้อมนี้มีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บกำลังพุ่งขึ้นในยูเครนหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บเป็นจำนวนอย่างน้อย 2,283 คนในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวซึ่งนี่เป็นยอดรวมรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2,565 คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในยูเครนเผยตัวเลขนี้เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมทางคณะระบุว่าอย่างน้อยมีพลเรือนถูกสังหารไป293คนและมีพลเรือนที่บาดเจ็บ 1,990 คนเมื่อเดือนที่แล้วทางคณะระบุว่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจมากที่จำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บมีจำนวนเพิ่มขึ้นทางคณะกล่าวว่าอาวุธที่ทรงพลังที่รัสเซียใช้อย่างหนักมือตามย่านตัวเมืองที่มีประชากรหนาแน่นกำลังดันให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกีประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมเกี่ยวกับการโจมตีรัสเซียรอบใหม่เขาเขียนว่ากองกำลังยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในสาธารณรัฐบาชคอโตสตานซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซียตอนกลางและในภูมิภาคคราสโนดาในภาคใต้ของประเทศด้วยนายเซเลนสกี้เขียนด้วยว่ากองกำลังของยูเครนได้โจมตีเรือราดตระเวนและเรือบรรทุกน้ำมันที่เป็นของกองเรือเงาของรัสเซียในเมืองเกเลนจิกริมทะเลดำ

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดสำนักงานในกรุงโตเกียวเพื่อกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานใหม่แห่งนี้ช่วยเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนามีการจัดพิธีเปิดขึ้นในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานพร้อมด้วยบุคคลสำคัญอื่นๆนายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวผ่านทางวิดีโอว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางหลายประเทศเผชิญกับภาวะการเงินที่เปราะบางสำหรับระบบสาธารณสุขของตนเขาเน้นย้ำว่าการเปิดสำนักงานแห่งนี้แสดงถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาความช่วยเหลือไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านสาธารณสุขมีความกังวลมากขึ้นเรื่องการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ลดลงไปเนื่องจากการถอนตัวของสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกและปัจจัยอื่นๆสำนักงานโตเกียวระบุว่าต้องการแบ่งปันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญกับประเทศกำลังพัฒนาและจัดการฝึกอบรมและประชุมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเสริมสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำนักงานการจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าระหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคมมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเกิดภาวะฮีทสโตรกจำนวน 4,580 คนซึ่งมากกว่าจำนวนในสัปดาห์ก่อนหน้าถึง3เท่าหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากอุณหภูมิสูงติดต่อกันหลายวันเนื่องจากหลายภูมิภาคเพิ่งสิ้นสุดฤดูฝนจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความพยายามในการป้องกันภาวะฮีทสโตรกดามันดาผู้ป่วยดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต7คนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการรุนแรงหรือปานกลางจำนวน 1,866 คนและผู้ที่มีอาการเล็กน้อยซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2,652 คนจังหวัดโออิตะรายงานผู้เสียชีวิต3คนส่วนจังหวัดนางาโนะชิมาเนะนางาซากิและโอกินาวารายงานผู้เสียชีวิตจังหวัดละ1คนผู้ป่วยกว่าครึ่งหรือ 2,827 คนมีอายุ65ปีขึ้นไปส่วน 1,317 คนมีอายุระหว่าง18ถึง64ปีขณะที่403คนมีอายุระหว่าง7ถึง17ปีและ33คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่20เกี่ยวกับการบอกอีกฝ่ายว่าอย่าใส่ของบางอย่างในอาหารครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมาถึงฮอกไกโดแล้วค่ะตอนนี้ทำกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ตลาดปลาในเมืองซัปโปโรเพื่อจะได้กินอาหารทะเลสดๆค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทที่20กันครับ
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าถามว่า、
2: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างคะ？
1: พนักงานร้านชี้ไปที่เมนูแล้วตอบว่า、
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ข้าวหน้าอาหารทะเลพิเศษรายการนี้อาหารแนะนำเลยล่ะ
3: อิคุระとウニがたっぷり入ってるよ
0: ใส่ไข่ปลาแซลมอนกับหอยเม่นเต็มเลย
1: มีย่าสั่งอาหารของตัวเองว่า
2: じゃあそれください
0: งั้นเอาอันนั้นค่ะ
1: ทำก็สั่งอาหารอย่างเดียวกัน
4: 私も
0: ฉันด้วย
4: わさびは入れないでください
0: กรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ
1: พนักงานร้านพูดยืนยันว่า
3: วาซาบิ抜きね
0: ไม่เอาวาซาบินะ
1: แล้วเขาก็ถามมิย่าว่า
3: そちらは
0: ทางนั้นล่ะ
1: มิย่าตอบว่า
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: ของฉันกรุณาใส่วาซาบิเยอะๆค่ะครับคำว่าไคเซนดงคือข้าวหน้าอาหารทะเลครับวาซาบินั้นคือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเผ็ดและฉุนมากครับมักกินกับปลาดิบครับ
1: ดิฉันชอบไคเซนดงค่ะวาซาบินี่จะฉุนขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะมีย่าขอวาซาบิเยอะคงจะชอบจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ย
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือกรุณาอย่าใส่วาซาบิ
4: わさびは入れないでください。
0: คำว่า
5: わさび
0: ก็คือวาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่เราเพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาคือ
5: 入れないでください。
0: กรุณาอย่าใส่จุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับวิธีขอให้ผู้อื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับใช้คำกริยารูปในแล้วก็ต่อด้วย
5: でください
1: รูปในหรอคะ
0: ครับรูปในของคำกริยาคือการผันคำกริยารูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นรูปปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยในการจะขอให้คนอื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งใช้รูปในของคำกริยาใส
5: ่入れる
0: ซึ่งก็คือ
5: 入れない
0: แล้วเมื่อเพิ่ม
5: でください
0: ต่อเข้าไปก็จะเป็น
5: 入れないでください
0: เราสามารถระบุสิ่งที่ไม่ต้องการลงไปได้แล้วก็ใส่คำช่วยวะเข้าไปที่หลังคำนั้นนะครับการเชื่อมคำกริยารูปในกับ
5: でください
0: ก็จะทำให้การขอร้องมีความหมายเป็นปฏิเสธครับ
1: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 入れないでくださいわさびは入れないでください。
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนาในคาเฟ่หรือร้านอาหารกันครับลูกค้าบอกพนักงานเสิร์ฟว่าอย่าใส่อะไรบางอย่างในเครื่องดื่มที่สั่งครับ
6: オレンジジュース一つ氷は入れないでください
4: かしこまりました
0: มาดูไปทีละช่วงครับ
6: オレンジジュース一つ 氷は入れないでください。
1: น้ำส้มหนึ่งที่กรุณาอย่าใส่น้ำแข็งครับ
0: คำว่า
5: オレンジジュース
0: แปลว่าน้ำส้ม
5: ひとつ
0: คือหนึ่งที่จำได้ใช่ไหมครับและ
5: ค
0: ือน้ำแข็งเนื่องจากไม่ต้องการน้ำแข็งจึงพูดว่า
5: コーリは入れないでください。
0: พนักงานตอบว่า
2: かしこまりました。
1: รับทราบค่ะ
0: นั่นคือคำพูดอย่างสุภาพของพนักงานเพื่อบอกว่าเข้าใจสิ่งที่คุณสั่งแล้ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะ
5: コーリは入れないでください。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการบอกพนักงานร้านว่าอย่าใส่อะไรๆลงไปในอาหารครับสมมุติว่าไม่อยากราดน้ำสลัดคำว่าน้ำสลัดพูดว่า
5: ドレッシングドレッシング
0: คำกริยาที่แปลว่าราดในสถานการณ์นี้คือ
5: かける
0: และรูปในคือ
5: かけないかけない
0: เชิญครับ
2: ドレッシングはかけないでください。
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าครับจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
2: おすすめは何ですか？
0: คำว่า
5: おすすめ
0: แปลว่าการแนะนำในที่นี้คืออาหารแนะนำหรือสินค้าแนะนำครับเมื่ออยู่ในร้านอาหารแล้วถามว่า
5: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะแนะนำจานที่ขึ้นชื่อที่สุดหรือจานที่เชฟภูมิใจที่สุดนะครับ
1: ลองฟังการพูดจากหลายๆคนดูค่ะ
7: おすすめは何ですか？
8: おすすめは何ですか？
9: おすすめは何ですか？
1: ลองพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะ
5: おすすめは何ですか？
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: ได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้แนะนำอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดอยู่ในวงล้อมของทะเลและมหาสมุทรรวม3แห่งครับได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทะเลโอคอสและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรอาหารจากทะเลและการทำประมงก็เฟื่องฟูครับ
1: ที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นปูหมึกปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนะคะ
0: อาหารทะเลจากฮอกไกโดมีผู้ชื่นชอบทั่วญี่ปุ่นครับตามห้างสรรพสินค้าก็จัดเทศกาลอาหารฮอกไกโดกันอยู่บ่อยๆครับความอร่อยของอาหารทะเลจากฮอกไกโดเป็นที่ทราบแพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะหอยพัดหรือหอยเชลล์มีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่งออกเป็นจำนวนมาก
1: อร่อยทั้งในแบบสดๆหรือนำมาปิ้งย่างทั้งเปลือกเลยล่ะค่ะ
0: ตามร้านอาหารและโรงแรมใกล้ท่าเรือฮอกไกโดสามารถกินอาหารจานพิเศษที่ใช้ปูสดและกุ้งสดได้นะครับหมึกสดๆหรือหอยเม่นที่จับขึ้นมาใหม่ก็ได้รสชาติเฉพาะตัวเช่นกันครับถ้าวางแผนไปเที่ยวทางนั้นก็อย่าลืมดูนะครับว่าเป็นฤดูกาลของอาหารทะเลชนิดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: ในบทเรียนหน้าการท่องเที่ยวของทำและมีย่าในฮอกไกโดยังไม่จบค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan